0: ละไหม Why FM
1: กูดับวังเดตมานาบีระเตซาละไหมรังไกอุมะกะซารุมะอาลินาตาระไงระไงยาเรกาดเกดุมามุนีวังระเจลียนุมวะนีระจังบดอกาดกวางนังละกากาติมังดุโลกิเตเดเบอาตาเบนักละเดปดาตาเบงะกะกีสับเพียกะเดเมอันตรีอากูโตนาอากานมัวบางีบัญชาคิตาญะอุมะกะกูดุโลตาเบบาซาเงาบาลาชิดาเมนสลาปังกัดรายัดอิกัดอาจาวะอังกากะปังับอากูสลาAnang kita manta na bigayga ang gaga kenang aku to salah bilang anang birarang deke lalu kempang mai agar tia nyida laban na aku na tentu nemuKumaega adat alama Atto aga da semadi Da suah kita nipan Leka ga araman Nganyuang ga leka jara Kalato ligi Ka ga nyadi ga deme Aku ga bela Bela Baka parare Amat iya palaWay Gantang amae gantang Kumae ya takare Gantang